ปุ่นกูเลืองอาสา30ปีฮิกจือวิจัยปรังไม่เสียวกันกาตังกูเต่านื้อมันเงิน30หลักคันสำเงินคำแก๊สไม่เกาหิงหูปะในกันกาโอเปอเรชั่นในอินสเปกเตอร์คริสนันดูเดฟโอซีพีเอสนาฮาลากันผมสิตักปุดโฮกันมาเยาะหอมาในเมืองเวสเบงกาลเนียตีบริกิตเปเรตปังไหมมิสเตอร์สุเวนดูอธิการีไหมตักตังเอาเป็นซีเอ็มกันเยาะตั้งมันเนื้อหากูแคบินิตมินิสเตอร์เข้าก่อเอาเกินกันการนำหอเจลาซีโยมีไหมไอเอสออฟฟิเชียลมันจูนัดอาร์ไหมตักตังเอาบินดีซีกันการนำหอวันส่งกูไหมดีซีมันเจ้าตั้งกูเฮดออฟออฟฟิศขันสำตั้งกิไลดีพาร์ตเมนต์ฮอมซีดีซีคอนเฟอเรนซ์ฮอลล์ตาโตไหมคอมเพรเฮนซีฟรีวิวมีติ้งอันหนึ่งตักตังกันมาวันโซเกียอันปุ่นกาใหม่ในโคดคอมมิตี้เขารีวิวแอนตี้ดรักเมเจอร์อันหนึ่งขันสำอินเทนซิฟายด์คอร์ดิเนชันแอเวอร์เนสแคมเปญอันหนึ่งตักตังกามีติ้งใหม่ปะปุ่มเปรีดิซีลบสังติสริงมันเจ้าก็เขานังซีป้องกันป่ากินนินกินเตาไม่เอาซีน้ำข้ามซ่องกำเลืองไข่กันกาน้ำหอราชิบกันดียูนิเวอร์ซิตี้โดยมุกใหม่วันมังอาทีวังดีพาร์ตเมนต์ออฟฟู้ดเทคโนโลยีไต้ขางใหม่สเตทออฟเดอะอาร์ตฮันนี่เทสติ้งเลบอร์ทอรีอันหนึ่งตักปุดโฮกาตักปุดโฮกาเยาว์นำผงเทสติ้งเลบอร์ทอรี่ในโลกมือเอเมเล่นับมวิเวกตักตังที่กันกาโปรเจกต์ในโลกกันป่าเนชั่นแนลบีบอร์ดคันซัมเนกเตอร์ตังโกบอาร์จิโอฮอมซีเอาปุตโฮกานนำหอAll Arunachal Pradesh Private School and Children Welfare Association one manga mai ne private school nai khau mai lakha po me mau yang ko son pin nam ni si thong me an ning au yang kan ka nam ho khan sam cha hang mane kau kham te khai nai nam ho mane mu ui kham mai lok chau holik ta lung kan mai ha nai thom kha ta